0: ชั้น B2 อาคารรัฐสภาพังถล่มลงมาทับชุดโต๊ะเก้าอี้เสียหายหนักโชคดีเป็นช่วงวันหยุดไม่มีคนใช้งานเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบโครงสร้างวันหากเป็นวันทำงานปกติข้าราชการนักการเมืองส.ส.และส.ว.เสี่ยงบาดเจ็บหมู่ได้ฝ้ามันหลุดมาโอ้โหแบบมันเกิดแสดงว่ามันต้องมีไอ้ช่องที่มันลมมันเข้ามาได้นะดันนะ
1: เขาเรียกว่าไม่มีคุณภาพค่ะพี่เป็นการก่อสร้างที่ไม่มีคุณภาพอย่างนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วงานระดับนี้ด้วยกับอีแค่ฝ้ายง่ายๆนี่ไม่ควรแล้วไม่ควรแล้วจะยังไงก็ไม่ควรเกิดขึ้น
0: เกิดเมื่อวานด้วยนะเกิดเมื่อวานด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: 13กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดอุบัติเหตุระทึกภายในอาคารรัฐสภาฝ้าเพดานบริเวณห้องอาหารชั้น B2 ได้เกิดพังถล่มลงมากองกับพื้นแรงกระแทกส่งผลให้ชุดโต๊ะแล้วก็อี้รับประทานอาหารที่อยู่บริเวณด้านล่างพังเสียหายโชคดีที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดนะอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้นับว่าเฉียดฉิวต่ออุบัติเหตุครั้งใหญ่เนื่องจากในวันทำการปกติชั้น B2 จุดดังกล่าวคือพื้นที่ใช้งานหนาแน่นมีรายการพนักงานรัฐสภาบุคลากรรวมถึงบุคคลสำคัญทางการเมืองทั้งส.ส.ส.ว.และผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสภาจะใช้เป็นจุดพักผ่อนและรับประทานอาหารกลางวันเป็นจำนวนมาก
1: ค่ะก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่พบว่าเกิดจากความชื้นสะสมเนื่องมาจากอุณหภูมิสลับร้อนเย็นจนเกิดจดน้ำและทำให้ฝ้าบวมค่ะตอนนี้ก็ปิดนะคะวันจันทร์นี่ก็ปิดค่ะเพื่อเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดก็ขณะเดียวกันเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอาคารรัฐสภาและศูนย์อาหารกินนี่ชื่อกินนี่ได้ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการบรรลุข้อยุติในการจัดตั้งจุดบริการบูธอาหารชั่วคราวบริเวณโถงด้านหน้าศูนย์อาหารกินนี่โดยเปิดให้บริการร้านค้าจำนวน8ร้านแล้วก็ทั้งจานด่วนทั้งสำเร็จรูปก็สามารถที่จะเปิดได้พี่สารคะภาพที่ซูมเข้าไปเนี่ยเขาเรียกมันว่าอะไรนะคะมันไม่ใช่ชั่วคราวใช่ไหมคะเพราะว่าเขาส่งมอบกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็หมดอายุประกันแล้วด้วย
0: หมดประกันแล้วหมดเวลาประกันแล้วคือพังมาอย่างนี้ก็ต้องจัดงบของสภาไปซ่อมแซมเองบริษัทผู้รับเหมาเขาจบไปแล้วครับ
1: บริษัทอะไรนะที่รับเหมาอะค่ะ
0: โอ้มันนานมากผมลืมไปแล้ว
1: มีนักการเมืองเคยเป็นของอะไรไหมคะ
0: ให้สายมูเขาเป็นคนวิเคราะห์เราเริ่มจากสายมูมาก็ เห็นข่าวนี้ก็เลยเอ้าถ้างั้นก็ดูข่าวนี้ให้หน่อยแล้วกันแล้วสายมูก็ไปว่ากัน
1: ค่ะ
0: ผมออกตัวไปแล้วครับผมไม่ชัดเจน
1: จำไม่ได้
0: เลยเลื่อนสายมูเลยเพราะฉะนั้นจำไม่ได้เลย
1: ค่ะคือนี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นการซ่อมหลังจากที่มันร่วงลงมาแล้วหรือเปล่าแต่มันดูน่าเกลียดมากค่ะถ้าเป็นบ้านเราเราจะไม่ยอมเลยที่มีฝ้าเพดานดูอัปลักษณ์แบบนี้
0: คือมันดูอาการแล้วมันไม่ใช่แบบ
1: อัปลักษณ์มาก
0: จู่ๆมันบวมแล้วมันถล่มบางเงี้ยคือโดยทั่วไปเนี่ยมันคือมันส่วนใหญ่แล้วผมเห็นที่ผมทราบนะมันจะต้องมีช่องที่ปิดไม่สนิทอะไรสักอย่างแล้วทำให้เวลาลมมันมาแรงๆเนี่ยมันลอดเข้ามาแล้วมันอัดไอแรงลมเนี่ยมันอัดเข้ามา
1: เล
0: ยไม่มันอัดมาจนกระทั่งฝ้าเนี่ยพังลงมาเลย
1: แต่พี่ไพศาลคะที่เนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานแบบไหนแบบไร
0: ก็นั่นสิเพราะว่า
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไพศาลจะเอาสมมุติฐานโดยมาวิเคราะห์ที่นี่อาจจะ

0: มันเกิดอะไรขึ้นตัวอย่างว่าน่ะที่มันอยู่ตามน้ําในว
1: อ
0: ั
1: ื
0: ดอะค่ะ
1: ม
0: มันขึ้นไปบนฝ้าเพดานแล้วมันอ้วนมากมันตกลงมาค่ะพี่
1: อืมต
0: น
1: ั
0: ี
1: ว
0: ่
1: ม
0: เ
1: ั
0: รื
1: น
0: ่อง
1: โต
0: จริง
1: เขามันแสดงมันเป็นที่อยู่อาศัยเขาดิ
0: มันโอ้โหอย่าเล่าไม่ได้มันอยู่จนตัวใหญ่จนฝ้าเพดานรับน้ําหนักไม่ได้อะค่ะ
1: อืม
0: นี่กล้าบอกสถานที่เลยอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าแบบพูดไปเรื่
1: ออ
0: ย
1: ืมอืมผมปีนี้ไปอยู่ได้นะ
0: ไม่เชื่อไป
1: อ
0: ถ
1: ื
0: ามดู
1: ม
0: น่ากลัวมาก
1: ครับฮะ
0: ค่ะแต่มัน
1: อ่
0: ค
1: ะ
0: งไม่เกิดขึ้นที่นี่หรอก
1: ครับก็ว่ากัน
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: าจริงๆวันนี้สถานการณ์ใหญ่ก็อย่างที่ทราบนะครับก็คือก็ติดตามดูการตัดสินของกกต.ในคดีหัวสวนะฮะซึ่งเท่าที่ทราบเนี่ยเขาจะเริ่มประชุมกันตั้งแต่ช่วงเช้านี่เลยประมาณ9 นาฬิกา
0: อ้าวหรือว่าเท่าที่ทราบเขาจะส่งกี่คน
1: โอ้ยโผล่ออกมาเต็มไปหมดอ่ะท่านก็ไปตามนัดอ่านนะผมคิดว่ามันไม่พูดไปมันก็เดี๋ยววันนี้มันก็รู้ละคือเอาเป็นว่ามันก็สามทางนั่นแหละคือไอ้สองทางเนี่ยนะคือทางว่าส่งหมดกับยกหมดเนี่ยนะ229คนสั่งฟ้องครบหมดเลยทั้ง229นะ
0: ค่ะ
1: กับยกหมดเลยทั้ง229ซึ่งมันก็ปรากฏในความเห็นของคณะอนุกรรมการชุดแรกชุดที่26นะชุดไต่สวนมูลความผิดเนี่ยแล้วก็อนุชุดต่อมาคือชุดวินิจฉัยเนี่ยก็ให้ยกหมดสองแนวเนี่ยมันก็ในทางเทคนิคสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งสองแนวเพราะมันก็มีอนุกรรมการที่มามีความเห็นทั้งสองแนวนี้อยู่แล้วแต่ว่าโดยทั่วไปก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นไปได้มันน่าจะเป็นแนวที่สามแนวที่สามก็คือมีการส่งฟ้องไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจำนวนหนึ่งแล้วก็ยกจำนวนหนึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นแนวที่สามแต่ว่าลงไปในรายละเอียดว่าใครจะโดนใครไม่โดนเนี่ยอันนี้ก็ยังมีข้อที่มองกันว่ากลุ่มนั้นจะโดนกลุ่มนี้ไม่โดนอะไรเงี้ยมันหลากหลายมากผมก็เลยข้ามไปซะกันแล้วกันว่าตรงนี้มันก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าเขาใช้การวิเคราะห์คาดการหรือว่าเขามีแหล่งข่าวอะไรยังไงนะ
0: ถ้าหากว่าเราบริหารงานโดยอาศัยเวทมนต์คาถาอาศัยบูอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปถามอาจารย์ของเราค่ะว่าถ้าหากยกหมดเนี่ยสถานการณ์จะหนักไหมและควบคุมได้เปล่าถ้าอาจารย์บอกว่าไม่มีปัญหาควบคุมได้เราจะเอาอย่างนั้นแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าหนักไม่คุ้มเราก็จะจิ้มๆเอาค่ะ
1: จิ้มๆเอาคนนี้มันก็คืออันแรกเลยเนี่ยถ้ายกหมดเนี่ยการเมืองก็ร้อน
0: อ่ะแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าร้อนยังไง
1: ก็รับมือ
0: ย
1: ัง
0: ไง
1: ใช่ไหม
0: ใช่ถ้าอาจารย์บอกว่าร้อนอ่ะอยู่แล้วแต่ว่าจะรับอยู่มันจะแค่นี้แค่นี้นะพอไหวยังไงก็อยู่ต่อก็จะไปทางนั้นค่ะพี่อาจารย์ถ้าเราเป็นผู้บริหารสายแบบสายอย่างว่านะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าโดยเหตุผลถ้าใครก็พูดได้เนี่ยฟังเราก็คิดได้พี่ไพศาลคะใช่ไหมคะว่ามันจะเกิดนู่นเกิดนี่เกิดนั่นแต่ถามว่าที่เกิดเนี่ยจะรับมือได้ขนาดไหนเนี่ยต้องไปถามอาจารย์ถ้าอาจารย์บอกว่าเอาอยู่ไปตามอาจารย์
1: มันไม่ใช่แต่เฉพาะ

0: ของครั้งที่3ครั้งเป็นต้นไปก็จะถูกเนรเทศแล้วก็แบ็คลิสต์ไม่ให้กลับเข้ามาทำงานในสปป.ลาวอีกต่อไปส่วนอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องที่เสียงเล็กๆจากมุมต่างๆของสปป.ลาวเนี่ยแต่ว่าเป็นการนำเสนอโดยมินิลาไทม์เนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะลาวเนี่ยเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการผลิตไฟฟ้านะครับทั้งพลังน้ำแล้วก็พลังงานอื่นๆอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยรอบประเทศเลยเราเห็นการผลิตเยอะแยะแล้วก็ส่งออกไปขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายแต่ทำไมในสปป.ลาวจึงมีเหตุการณ์ไฟดับอยู่เป็นเสมอนะครับอยู่เป็นประจำเลยทีเดียวซึ่งเวลาไฟดับเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบนะในกับประชาชนเนี่ยเวลาที่ต้องมีตู้เย็นมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วอากาศร้อนแอร์ทำงานไม่ได้เพราะว่าไฟมันดับเนี่ยหรือกระทั่งโรงพยาบาลนะครับอันนี้เป็นการเปิดเผยจากแพทย์กุมารแพทย์เองท่านก็บอกว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเผชิญกับปัญหาไฟดับบ่อยนะครับโดยเฉพาะที่ศูนย์เด็กแล้วทีนี้เวลากำลังรักษาเด็กบางทีเด็กตัวเล็กๆเขาจะต้องมีเครื่องช่วยหายใจนะฮะเด็กที่ว่าอาจจะเกิดมาแล้วเขาไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพลังไฟฟ้ามันดับเนี่ยเครื่องช่วยหายใจมันก็จะหยุดทำงานนะครับก็ทำให้โรงพยาบาลเนี่ยกุลาหลวุ่นวายมากเลยทีเดียวทีนี้เขาบอกว่าทำไมล่ะทำไมประเทศที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าสามารถที่จะเลี้ยงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เนี่ยแต่ในประเทศเองจึงเกิดปัญหาแบบนี้เขาบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าสายส่งนะครับพวกกริดอะไรต่างๆรวมทั้งสายไฟที่ส่งจากแหล่งที่ผลิตเนี่ยการจ่ายต่อไปถึงบ้านเรือนผู้คนเนี่ยมันเก่าแล้วมันไม่ได้รับการอัปเกรดมาเป็นเวลานานพอเมื่อมีกำลังประชาชนชุมชนมากขึ้นนะครับใช้ไฟฟ้ามากขึ้นกระแสที่ส่งมานะครับไอตัวกริดที่รองรับเนี่ยมันรับไม่ไหวนะครับมันก็จะเกิดการช็อตแล้วก็เลยทำให้ไฟดับเนี่ยหยุดเป็นเรื่อยๆซึ่งจะเป็นปัญหาที่ปวดหัวของรัฐบาลกันว่าจะต้องอัปเกรดเรื่องนี้อย่างไรให้รวดเร็วให้ทันนะครับต่อสภาพเศรษฐกิจที่กำลังขยายอย่างจุดไม่อยู่ของสปป.ลาวแล้วก็การท่องเที่ยวที่มันขยายตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยเมืองมันก็พัฒนามากขึ้นการใช้ไฟฟ้าก็มากขึ้นแต่ว่าโครงสร้างกริดสายส่งต่างๆเนี่ยยังไม่พอนะครับก็จะต้องสู้กันต่อไปครับเอาใจช่วยนะครับพี่น้องสปป.ลาว
1: ค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณยุยกงค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้ เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999 บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลก Gas Tech งานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
9: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
1: ช่วงที่สองของรายการ Good Morning ASEAN เช้านี้นะคะยังอยู่กับพี่ต้นและน้ำหวานค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปคุยกับคุณยุยกงโอ้โหน่าสนใจนะสำหรับเรื่องที่จั่วหัวมาเป็นยังไงคะพี่ต้นคะ
0: 30 ล้านเหรียญฮ่องกงนะครับตอนนี้กำลังมีปัญหาสำหรับเรื่องของเงินรางวัลนี้นะครับจะแบ่งกันยังไงเราไปตามคุณยุยกงกันเลยครับ
5: Good morning, world.
1: Hi, good morning, Yu Gong.
10: Hello, good morning. Hello.
0: How are you doing?
10: The ring just succeeded. Very happy. Only 5 minutes ago, it was still ringing very happily, but at least now I can walk out.
1: Mm.
0: Oh, congratulations.
1: Wow. Yes. Does scenery around you look serene?
10: Oh, is it? I'm here by the gas station. Unfortunately, gas is getting more and more expensive these days in Hong Kong. But what can I say? When a car needs to get filled, we need to pay.
0: The same here in Bangkok, in Thailand. Also, you know, the price stacking up every day.
10: Yes, it's going up every day.
1: All right, this morning you'll be sharing us the about the 30 million haze became embarrassment for the government in Lotto scandal. What kind of scandal is this?
10: So in Hong Kong, we have a weekly lottery called Mark 6, in which you get six numbers right, and then you win a big prize. So last week, the grand jumbo had the first place prize at about 180 million Hong Kong dollars. So in which this 180 million Hong Kong dollars was won by six tickets. And one ticket, so that means each ticket get 30 million. Now, one of the groups, people were thought, oh, wow, they're so lucky. They win 30 million Hong Kong dollars. But then after 5 days, a group of government, a group of civil servants, they filed a complaint to the police saying that they got scammed and one of their colleagues took all the money. So people wonder, like, oh, you guys are civil servants. You are working for the Department of Food Safety and Hygiene Department. So what happened? And what happened is one of the higher-ranking officials in the group, they had a WhatsApp group, and they all buy these lottery tickets every week together. So this guy, he bought the ticket using the money from everybody. And then after he won, he told people that, hey, look, I bought the ticket, so I should take all the money. Why don't I'll take 30%, and all of you will split the remaining 20. And of course, his colleagues would not agree, saying that hey, it's all of our money, it's not your money, it's our money. So they negotiated, but the negotiations failed, and the guy disappeared. So worrying that they would not win anything at all, even 2 to 3 million, depending on how much they contribute, they call in the police.